จริงเจียงจริงสังหุ่นสิปอนลงในนี่ดิ่งจริงสังดากุกินไปเตะจริงสังดากุเลมินิตงาเอ็นสับกัมเปาทุระละคมไงดิไงน้อมดิงาดากุเลมินิตซ้อมินตุ้มลำกัมเตะกิปัดพันนลาไงน้อมดิงาดากุเลมินิตซ้อมนินมาร์กัมเปาดัมเทนลำตกิใสฮอลิมไงน้อมดิงาดากุเลกิมินไปเตะโปรแกรมไงน้อมดิงาเฮ้ยหัวหน้าไงลัลม้วนเลยน้อมเตียปันพันนลาไงน้อมดิงดากุเลมินิตซ้อมไงมาร์กัมเปาอัดมาร์ฮุนเซอมดิงาเฮ้ยหัวหน้าฟลอเรนซ์ดาริโมยอากิปัดพันนลาไงน้อมดิงดากเซกิมินิตซ้อมินทาดูฮุนเซอมดิงาเฮ้ยหัวหน้าโจซามสิทธิ์เลว

ว่ามันพเปตมาฮิโอฮิมิหิงจิทุมอาบอลอิฮิไวเตตุข้าลุงสิมเลปุมปีอิฮิไยเตมิหิงอาคิมโลจียงินมิหิงสีอากิจิฮิตัวสีลาวินอิดัมโลจียงินแหลงอาจงอาฮาวอินดัมนาจงินอิฮิเทตโตปินปันอิลาวิฮิอันนี้จะอาฮาวจะเดือดเต้นดัมนาลุงกุลินขอปีตัวมตัวมเดลินกำดังตันพายจวนโอ้ยมิหิงขัตยาเอมาตักซาปุมปีดัมนาอิลุงกุลาสุมเลไปตัมปีเซงาเก็บดาลุงกุลาอิปอยโมงไอเซียกินเฮียยินมิหิงเตหินนามันพะลัวไอดานฮันเทศักเซมเซมีวัยจักินมิหิงหินนาปอยโมเป็นมาอาอิตักซาอิลุงซิมอิขัลัมอดัมนาดีงามิจีอินปันอิลากดิงอิกิงเอนฮีนีนามิงเตมันพัฒนาเฮยบังไอฮีเอ็ดสังนางินมีขัดินอมิตขัดจวกเละลักงามันเดียอันอินจวกเละลักซ้อมตักมันดิงฮีมีขัดินอักลขัดจวกเละลักงามันเดียอันอินลักซ้อมมันดิงฮีมีขัดมาอินลุงตังจวกเละอาตอมเป็นลักษณ์มันดีงี้ตัวบังมาอินมีหิงขัดปุ่มปีกเฮียงติงติงจวกเลงอามันตั้มเป็นมาเดียครอลบังจักตามันดีงี้ยามจีเกนเทวัลโลไอหิมันอินมีหิงตักษาปุ่มปีอามันตั้มเป็นมาดีงี้จีอ่อนไงตัวสักฮีลุงซิมไงสุดนาปิลนามันตั้มเซมดีงี้ทุพิลขัดินพิลนายนขวเวลอหันดำจีนอันเกนฮีขวเวลหุ่นหุ่มบิดเทยขปาทุพีอหีอาจารย์จอกเซมเดนายนฮิจีนอีเกนดิงสายนิสมินทังขัดเสียมนากำขัดินเดยินจีลอหีเกเลเลดิงฮิตาเลไวอัตเฮนาลุงซิมบังจาตามันตำดิงยามจีไงตัวเลหังอาสุมาตัวตินครอลบังจัตตาอามันตัมดิฮิมจิกิเกนเทโลฮีเฮยินมิหิงปุ่มปีบานาลุงซิมไอเกเลปิลนามันตัมเปนมาไอดานฮอนเทสกีทุมนามิหิงมันขวเวลเลเลตุงสางินมันตัมโจฮีไบเบิลเอลเลหังเจซูนฮิจินเกนฮีมินขวเวลปุมินเนเฮลลาอหินนาตานไอเกเลมันสวบังฮิตาเลบังอภัตวัมเดียอาจีฮีฮิอายาขวเวลอามันตัมมะมะเลจงไวสางามิหิงหินนามันพะโจเจซูนอาจีมันินเนเลลัมโกตัมปีขลขอมเตจาร์อิโซเทนดิงินหินนาคอยโมมะมะอาดัมโลซงคาลาอิอมอินซีนาอิตุงะไวโฮมฮิตาเลอินเอซาอิลัมซาติงติงบังมาโลเลมันนาเบฮงสวกดิงอะฮิมานินมิงฮินนาโคเวลเลตุงอะฮิเกเลเนเลลัมอิโกเนติงติงซางามันพะโจฮิจิอิปุมปีอิตักซาฮอยตักินเกมเจียนนีลีนาขามันตำเสมลาฮีขาอิจิปะเทียนฮนเปียกปะเทียนอาฮิฮิโอปะเทียนฮนในตัวฮีอาเออเกมตัวเอ็นกอลตัวเลลฮิฮิโอฮีเอจ่าขาอมเป็นปะเทียนจีอาขาเอจ่าหงอมอหิมานินอามันตัมมะมาเจสูปะเทียนตาปาอินซีปีตักซาอาหินนาอาเปียกเฮียลมิหิงเตอีฮิโอฮีปะเทียนจีปะเทียนฮูต่างตอนได้หินนานี้อีฮิมานุนมิหิงเตหินนามันตัมมะมาเตปีดิงอมเฮลโลอามันพาฮีจีกว่าเปวินเทจาอามันพันนาบังอาเกมหอยดิงินปันอิละจีละจีอันนี้ทุกหินนาอุนาวิตักเตตูเนียโฮลิมนาตุงโตนินมิหิงเตทุปีนาเลมันพัฒนาอิเทตาวีข้าหินลุงซิมหินปุ่มปีฮิตาเลยัยบังลอมลอมามันตำเลทุปี

ตัวอะไรนะไอ้เขียกตักวิสงพัฒนาปันมิงเตี้ยมันผัดตานจิทุพิปันสันทุเกียนนะอินังไอ้หินตาตัวนั้นลาละไม่รู้กิ่งนนดีงะเนียงเทียนจึงเล่หลอมเตียนและตัวเล็งสักเตี้ยวไอ้เขียกนะอินังไอ้นนดีงะตัวนั้นลาบ้านไอ้ไงดีไงเละก้นเงิดเจ้าเดียมจีลาอินังไอ้ดิ่ง